0: Chrissy Marlene Michelle's video จาก CKLB Radio จาก Sin 101.9 จึงเกิดจึงสุดเดือดจึงเกิดเป็นสุนันท์นี้อาจจะดิสนีย์อาจจะนัวเคลื่อนสูงจันทุนนัดอุ่นเอซีฮันร์สูงบิดอัสติดอุ่นเอซีฮันร์สูงจึงนัวปัชนาสัสเรลุ
1: Hello, I'm Bobby Cretchen, and you're listening to our Aboriginal radio station, CKLB. We'll be right back. Don't turn that dial.